0: แค่เรื่องพูดถึง
1: ว่าเรื่องพูด
0: โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห